คุณพ่อก็จะพาเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกเอนจอยกับมันชอบในฟีลลิ่งที่เราเล่นเกมได้มีการคิดหรือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของมันนะอย่างเช่นเราเล่นเกมนึงเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เลยค่ะเหมือนว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จสลินทร์มโนทยานชัยนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่าเจนนี่นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไทยสปอร์ตค่ะเป็นเอพีเดเรคเตอร์แล้วก็เป็นนักกีฬาสปอร์ตให้ทางฟูเซนค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็เป็นช่วงประมาณ18ที่เราเริ่มแข่งขันแบบจริงจังแล้วก็มีรายได้เป็นเงินรางวัลจากการแข่งค่ะตั้งแต่นั้นก็คือเราพยายามไม่ขอเงินจากที่บ้านเลยแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้จากการแข่งเกมค่ะ

0: when you are asking any questions to the AI, they are actually can answer it in a fair way. It doesn't have any bias in the AI, and it really didn't discriminate you like how human can discriminate you. I want to contribute to build the inclusive AI and to promote the diversity, equity and inclusion with artificial intelligence, and to make sure that everyone can use AI happily, which means that I need to be on the very top stage of the AI, I guess.
1: ระยะเวลาที่เราจะอยู่ในบูตแคมป์ก็ส่วนมากจะเป็น1เดือนค่ะ1เดือนเก็บตัวเพื่อซ้อมเต็มตัวก่อนแข่งเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มีความสนิทสนมหรือว่าพูดคุยกันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะตอนนี้ทีมของเจนนี่อยู่ใต้สังกัดฮูเซนี่สปอร์ตนะคะก็เป็นทีมแข่งวาโลแรนต์ค่ะเป็นทีมหญิงมีผู้เล่น5คนค่ะแล้วก็มีโค้ช1คนค่ะแต่เจนนี่เพิ่งจะเริ่มมาลองแข่งกับโซนผู้หญิงตอนปีที่แล้วค่ะเจนนี่ก็มีติดภาพลบกับเมื่อก่อนว่าแบบจริงๆถ้าเราจะแข่งจริงจังเราไม่ควรแข่งทีมผู้หญิงนะอะไรเงี้ยคือจริงๆทีมผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้พัฒนาและมีความจริงจังไม่ต่างกับทีมผู้ชายเลยค่ะทีมผู้หญิงในที่นี้ก็คือเขาเปิดรับหมดเลยนะคะ LGBT หรืออะไรสามารถลงแข่งได้หมดเลย
2: I think the pressure is just increasing because it's become very competitive.I think everybody can be an influencer today in some or the other ways. Pehle aisa tha ki you need to put one reel a day for your account to be consistent. Now you have to put two reels a day. And that's literally a lot of work. A reel would take me around 3 to 4 hours.Editing, posting, caption, everything. I think what really affects is when somebody comments on your body or they will say something which really pinches you. You need to sort of rewire yourself that it's their perspective about me. That's not who I am. And that's when you really need to be mindfulabout how you need to take care of your mental health. I will be off social media for some days if I don't feel like it.

0: growing up, I didn't really see a lot of females that is actually in technology field. Because we don't have anyone that would mentor us. But yeah, I think like we are slowly going through this, and I think like if we have more females, more like very good professional AI or tech females that can mentor the young women, then I think we can have a very good woman in the field in the future.
1: นี่ว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เข้าใจการแบ่งระหว่างการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายกับการเป็น e-sport player ค่ะคือ e-sport player มันก็เหมือนการที่เราเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันที่เราไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายค่ะคือมันแตกต่างกันซึ่งบางคนเขายังไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่เราแข่งเกมเนี่ยมันก็คือ

0: เด็กติดเกมหรือว่าถ้าคุณก็เล่นเกมไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดที่เจนนี่ไปแข่งเวิลด์วาร์เป็นแข่งเกมวาโลแรนต์ค่ะที่ประเทศเบอร์ลินก็คือเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของซีนหญิงระดับโลกค่ะตอนนี้เป้าหมายของเจนนี่ใช่ไหมจริงๆเจนนี่มีแผนที่จะรีไทร์แข่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเจนนี่เองอะตั้งใจว่าเจนนี่อยากไปแข่งขันระดับเวิลด์สักครั้งซึ่งปีที่แล้วอะทำได้ละแต่ทีนี้พอเราไปแข่งอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการเป็นแชมป์โลกอะมันเป็นไม่ได้นะมันไม่ได้แบบหนูเกินความสามารถเราอะค่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจเล่นต่อเลยอยากได้แชมป์โลกสักครั้งค่ะ
1: I'm a travel influencer and then suddenly I was like, I don't want to be out of my house. And this happens. This is for real. I was like, if not travel, then what? What am I going to do? Then I started putting out entertainment content. Ki main ghar se jo content bana sakti hu. It picked up so well. A lot of people are making entertainment or relatable content. But shaadi wala content jab aata hai, I've seen very few people actually put it out.And I've realized a lot of people are going through the same process as I am, like the whole arranged marriage thing and not finding the one, I would say. Everybody's loving it. There is a pain point, but I made it very, very relatable and very, I had this humorous viewpoint to it. The more you create,The more you know, and the more you know how to crack the game.

ุณพ่อก็จะพาเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกเอนจอยกับมันชอบในฟีลลิ่งที่เราเล่นเกมได้มีการคิดหรือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของมันอย่างเช่นเราเล่นเกมนึงเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เลยค่ะเหมือนว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จสลินทร์มโนทยานชัยนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่าจินนี่นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไทยสปอร์ตค่ะเป็นเอพีเอเดเรคเตอร์แล้วก็เป็นนักกีฬาสปอร์ตให้ทางฟูเซนค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็เป็นช่วงประมาณ18ที่เราเริ่มแข่งขันแบบจริงจังแล้วก็มีรายได้เป็นเงินรางวัลจากการแข่งค่ะตั้งแต่นั้นก็คือเราพยายามไม่ขอเงินจากที่บ้านเลยแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้จากการแข่งเกมค่ะ

0: when you are asking any questions to the AI, they are actually can answer it in a fair way. It doesn't have any bias in the AI, and it really didn't discriminate you like how human can discriminate you. I want to contribute to build the inclusive AI and to promote the diversity, equity and inclusion with artificial intelligence, and to make sure that everyone can use AI happily, which means that I need to be on the very top stage of the AI, I guess.
1: ระยะเวลาที่เราจะอยู่ในบูตแคมป์ก็ส่วนมากจะเป็น 1 เดือนค่ะ 1 เดือนเก็บตัวเพื่อซ้อมเต็มตัวก่อนแข่งเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มีความสนิทสนมหรือว่าพูดคุยกันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ตอนนี้ทีมของเจนนี่อยู่ใต้สังกัด Huseini Sport นะคะก็เป็นทีมแข่ง Valorant ค่ะเป็นทีมหญิงมีผู้เล่น 5 คนค่ะแล้วก็มีโค้ช 1 คนค่ะแต่เจนนี่เพิ่งจะเริ่มมาลองแข่งกับโซนผู้หญิงตอนปีที่แล้วค่ะเจนนี่ก็มีติดภาพลบกับเมื่อก่อนว่าแบบจริงๆถ้าเราจะแข่งจริงจังเราไม่ควรแข่งทีมผู้หญิงนะอะไรเงี้ย
2: จริงๆทีมผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วมีความจริงจังไม่ต่างกับทีมผู้ชายเลยค่ะทีมผู้หญิงในที่นี้ก็คือเขาเปิดรับหมดเลยนะคะ LGBT หรืออะไรสามารถลงแข่งได้หมดเลย
3: I think the pressure is just increasing because it's become very competitive. I think everybody can be an influencer today in some or the other ways. Pehle aisa tha ki you need to put one reel a day for your account to be consistent. Now you have to put two reels a day. And that's literally a lot of work. A reel would take me around 3 to 4 hours. Editing, posting, caption, everything.

0: growing up, I didn't really see a lot of females that is actually in technology field. Because we don't have anyone that would mentor us. But yeah, I think like we are slowly going through this, and I think like if we have more females, more like very good professional AI or tech females that can mentor the young women, then I think we can have a very good woman in the field in the future.
1: ฉันคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เข้าใจการแบ่งระหว่างการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายกับการเป็น e-sport player ค่ะคือ e-sport player มันก็เหมือนการที่เราเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันที่เราไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายค่ะคือมันแตกต่างกันซึ่งบางคนเขายังไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่เราแข่งเกมเนี่ยมันก็คือเด็กติดเกมหรือว่าถ้าคุณก็เล่นเกมไปวันๆอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดที่เจนนี่ไปแข่งเวิลด์วาร์เป็นแข่งเกมวาโลแรนต์ค่ะที่ประเทศเบอร์ลินก็คือเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของซีนหญิงระดับโลกค่ะตอนนี้เป้าหมายของเจนนี่ใช่ไหมจริงๆเจนนี่มีแผนที่จะรีไทร์แข่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเจนนี่เองอ่ะตั้งใจว่าเจนนี่อยากไปแข่งขันระดับเวิลด์สักครั้งซึ่งปีที่แล้วอ่ะทำได้ละแต่ทีนี้พอเราไปแข่งอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการเป็นแชมป์โลกอ่ะมันเป็นไม่ได้นะมันไม่ได้แบบหนูเกินความสามารถเราอ่ะค่ะเจนนี่ก็เลยตัดสินใจเล่นต่อและอยากได้แชมป์โลกสักครั้งค่ะ
2: I'm a travel influencer, and then suddenly I was like, I don't want to be out of my house. And this happens. This is for real. I was like, if not travel, then what? What am I going to do? Then I started putting out entertainment content. Ki main ghar se jo content bana sakti hu, it picked up so well. So a lot of people are making entertainment or relatable content, but shaadi wala content jab aata hai, I've seen very few people actually put it out.And I've realized a lot of people are going through the same process as I am, like the whole arranged marriage thing and not finding the one, I would say. Everybody's loving it. There is a pain point, but I made it very, very relatable and very, I had this humorous viewpoint to it. The more you create, the more you know, and the more you know how to crack the game.

0: างคนเขายังไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่เราแข่งเกมเนี่ยมันก็คือเด็กติดเกมหรือว่าถ้าคุณก็เล่นเกมไปวันๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: This will go away. That will go away. AI will conquer us in the future.

คุณพ่อก็จะพาเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกเอนจอยกับมันชอบในฟีลลิ่งที่เราเล่นเกมได้มีการคิดหรือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของมันอย่างเช่นเราเล่นเกมเกมนึงเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เลยค่ะเหมือนว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จสลินทร์มโนทยานชัยนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่าจินนี่นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไทยสปอร์ตค่ะเป็นเอพีเดเรคเตอร์แล้วก็เป็นนักกีฬาสปอร์ตให้ทางฟูเซนค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็เป็นช่วงประมาณ18ที่เราเริ่มแข่งขันแบบจริงจังแล้วก็มีรายได้เป็นเงินรางวัลจากการแข่งค่ะตั้งแต่นั้นก็คือเราพยายามไม่ขอเงินจากที่บ้านเลยแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้จากการแข่งเกมค่ะ

0: I want to contribute to build the inclusive AI and to promote the diversity, equity and inclusion with artificial intelligence and to make sure that everyone can use AI happily, which means that I need to be on the very top stage of the AI, I guess.
1: ระยะเวลาที่เราจะอยู่ในบูตแคมป์ก็ส่วนมากจะเป็น1เดือนค่ะ1เดือนเก็บตัวเพื่อซ้อมเต็มตัวก่อนแข่งเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มีความสนิทสนมหรือว่าพูดคุยกันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะตอนนี้ทีมของเจนนี่อยู่ใต้สังกัดฮูเซนนี่สปอร์ตนะคะก็เป็นทีมแข่งวาโลแรนต์ค่ะเป็นทีมหญิงมีผู้เล่น5คนค่ะแล้วก็มีโค้ช1คนค่ะแต่เจนนี่เพิ่งจะเริ่มมาลองแข่งกับโซนผู้หญิงตอนปีที่แล้วค่ะเจนนี่ก็มีติดภาพลบกับเมื่อก่อนว่าแบบจริงๆถ้าเราจะแข่งจริงจังเราไม่ควรแข่งทีมผู้หญิงนะอะไรเงี้ยคือจริงๆทีมผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้พัฒนาและมีความจริงจังไม่ต่างจากทีมผู้ชายเลยค่ะทีมผู้หญิงในที่นี้ก็คือเขาเปิดรับหมดเลยนะคะ LGBT หรืออะไรสามารถลงแข่งได้หมดเลย
2: I think the pressure is just increasing because it's become very competitive.I think everybody can be an influencer today in some or the other ways. Pehle aisa tha ki you need to put one reel a day for your account to be consistent. Now you have to put two reels a day. And that's literally a lot of work. A reel would take me around 3 to 4 hours.Editing, posting, caption, everything. I think what really affects is when somebody comments on your body or they will say something which really pinches you. You need to sort of rewire yourself that it's their perspective about me. That's not who I am. And that's when you really need to be mindful.About how you need to take care of your mental health. I will be off social media for some days if I don't feel like it.

0: growing up, I didn't really see a lot of females that is actually in technology field. Because we don't have anyone that would mentor us. But yeah, I think like we are slowly going through this, and I think like if we have more females, more like very good professional AI or tech females that can mentor the young women, then I think we can have a very good woman in the field in the future.
1: ฉันคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เข้าใจการแบ่งระหว่างการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายกับการเป็น e-sport player ค่ะคือ e-sport player มันก็เหมือนการที่เราเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันที่เราไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายค่ะคือมันแตกต่างกันซึ่งบางคนเขายังไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่เราแข่งเกมเนี่ยมันก็คือเด็กติดเกมหรือว่าถ้าคุณก็เล่นเกมไปวันๆอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดที่เจนนี่ไปแข่งเวิลด์ว่าเป็นแข่งเกม Valorant ค่ะที่ประเทศเบอร์ลินก็คือเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของซีนหญิงระดับโลกค่ะตอนนี้เป้าหมายของเจนนี่ใช่ไหมจริงๆเจนนี่มีแผนที่จะรีไทร์แข่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเจนนี่เองอ่ะตั้งใจว่าเจนนี่อยากไปแข่งขันระดับเวิลด์สักครั้งซึ่งปีที่แล้วอ่ะทำได้ละแต่ทีนี้พอเราไปแข่งอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการเป็นแชมป์โลกอ่ะมันเป็นไม่ได้นะมันไม่ได้แบบหนูเกินความสามารถเราอะค่ะเจนนี่ก็เลยตัดสินใจเล่นต่อเลยอยากได้แชมป์โลกสักครั้งค่ะ
2: I'm a travel influencer, and then suddenly I was like, I don't want to be out of my house. And this happens. This is for real. I was like, if not travel, then what? What am I going to do? Then I started putting out entertainment content. Ki main ghar se jo content bana sakti hu. It picked up so well. So a lot of people are making entertainment or relatable content, but shaadi wala content jab aata hai, I've seen very few people actually put it out. And I've realized a lot of people are going through the same process as I am, like the whole arranged marriage thing and not finding the one, I would say. Everybody's loving it. There is a pain point, but I made it very, very relatable and very, I had this humorous viewpoint to it. The more you create, the more you know, and the more you know how to crack the game.

0: during wartime and the transfer of property for a terrorist organization.
1: Technology gives us a lot of freedom.
2: Of me. Feeling that we play games, we can think.
1: I am always scrolling. Sort of toxic, but you need to be there.
2: บางคนเขายังไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่เราแข่งเกมเนี่ยมันก็คือเด็กติดเกมหรือว่าถ้าคุณก็เล่นเกมไปวันๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: This will go viral, that will go viral. AI will conquer us in the future.

คุณพ่อก็จะพาเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกเอนจอยกับมันชอบในฟีลลิ่งที่เราเล่นเกมได้มีการคิดหรือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของมันอย่างเช่นเราเล่นเกมเกมนึงเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เลยค่ะเหมือนว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จสลินทร์มโนทยานชัยนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่าจินนี่นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไทยสปอร์ตค่ะเป็นเอพีเดเรคเตอร์แล้วก็เป็นนักกีฬาสปอร์ตให้ทางฟูเซนค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็เป็นช่วงประมาณ18ที่เราเริ่มแข่งขันแบบจริงจังแล้วก็มีรายได้เป็นเงินรางวัลจากการแข่งค่ะตั้งแต่นั้นก็คือเราพยายามไม่ขอเงินจากที่บ้านเลยแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้จากการแข่งเกมค่ะ

0: When you are asking any questions to the AI, they are actually can answer it in a fair way. It doesn't have any bias in the AI, and it really didn't discriminate you like how human can discriminate you. I want to contribute to build an inclusive AI and to promote the diversity, equity and inclusion with artificial intelligence, and to make sure that everyone can use AI happily, which means that I need to be on the very top stage of the AI, I guess.
1: ระยะเวลาที่เราจะอยู่ในบูตแคมป์ก็ส่วนมากจะเป็น1เดือนค่ะ1เดือนเก็บตัวเพื่อซ้อมเต็มตัวก่อนแข่งเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มีความสนิทสนมหรือว่าพูดคุยกันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะตอนนี้ทีมของเจนนี่อยู่ใต้สังกัดทูเจนนี่สปอร์ตนะคะก็เป็นทีมแข่งวาโลแรนต์ค่ะเป็นทีมหญิงมีผู้เล่น5คนค่ะแล้วก็มีโค้ช1คนค่ะแต่เจนนี่เพิ่งจะเริ่มมาลองแข่งกับโซนผู้หญิงตอนปีที่แล้วค่ะเจนนี่ก็มีติดภาพลบกับเมื่อก่อนว่าแบบจริงๆถ้าเราจะแข่งจริงจังเราไม่ควรแข่งทีมผู้หญิงนะอะไรเงี้ยคือจริงๆทีมผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้พัฒนาและมีความจริงจังไม่ต่างกับทีมผู้ชายเลยค่ะทีมผู้หญิงในที่นี้ก็คือเขาเปิดรับหมดเลยนะคะ LGBT หรืออะไรสามารถลงแข่งได้หมดเลย
2: I think the pressure is just increasing because it's become very competitive. I think everybody can be an influencer today in some or the other ways. Pehle aisa tha ki you need to put one reel a day for your account to be consistent. Now you have to put two reels a day. And that's literally lot of work. A reel would take me around 3 to 4 hours, editing, posting, caption, everything. I think what really affects is when somebody comments on your body, or they will say something which really pinches you. You need to sort of rewire yourself that it's their perspective about me, that's not who I am. And that's when you really need to be mindful about how you need to take care of your mental health. I will be off social media for some days if I don't feel like it.

0: growing up, I didn't really see a lot of females that is actually in technology field. Because we don't have anyone that would mentor us. But yeah, I think like we are slowly going through this, and I think like if we have more females, more like very good professional AI or tech females that can mentor the young women, then I think we can have a very good woman in the field in the future.
1: ฉันคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เข้าใจการแบ่งระหว่างการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายกับการเป็น e-sport player ค่ะคือ e-sport player มันก็เหมือนการที่เราเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันที่เราไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายค่ะคือมันแตกต่างกันซึ่งบางคนเข

0: ขายังไม่เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่เราแข่งเกมเนี่ยมันก็คือเด็กติดเกมหรือว่าแค่คุณก็เล่นเกมไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดที่เจนี่ไปแข่งเวอร์ว่าเป็นแข่งเกมวาโลแรนต์ค่ะที่ประเทศเบอร์ลินก็คือเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของซีนหญิงระดับโลกค่ะตอนนี้เป้าหมายของเจนนี่ใช่ไหมจริงๆเจนนี่มีแผนที่จะรีไทร์แข่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเจนนี่เองอะตั้งใจว่าเจนนี่อยากไปแข่งขันระดับเวิลด์สักครั้งซึ่งปีที่แล้วอะทำได้ละแต่ทีนี้พอเราไปแข่งอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการเป็นแชมป์โลกอะมันเป็นไม่ได้นะมันไม่ได้แบบหนูเกินความสามารถเราอะค่ะเจนนี่ก็เลยตัดสินใจเล่นต่อเลยอยากได้แชมป์โลกสักครั้งค่ะ
1: I'm a travel influencer and then suddenly I was like, I don't want to be out of my house. And this happens. This is for real. I was like, if not travel, then what? What am I going to do? Then I started putting out entertainment content. That I can make the content from home. It picked up so well. So a lot of people are making entertainment or relatable content. But shaadi wala content, jab aata hai, I've seen very few people actually put it out. And I've realized a lot of people are going through the same process as I am, like the whole arranged marriage thing and not finding the one, I would say. Everybody's loving it. There is a pain point, but I made it very, very relatable and very, I had this humorous viewpoint to it. The more you create, the more you know, and the more you know how to crack the game.